ta quý ích ra bư xe mô chói tư dụ cháu tì phân mô mừng lạc rai ăn à xong sang phôn quý cả dùm hòm dì cực dàng ế bà mô SEF gần chó gặp chú kri tư dụ xong sang phôn quý cả rep quán quý hạ phê hôn tì ích chó tì phôn tư tỏ lăng rèo không quý nọ tỏ lụ tài như nàn hế sang ra chết chí gặp mừng màn trông cả hạc chôm cú chi hoài quý tùm nè tì mô khẩn nán tập lên màn bù sục sạc hoài đẻ xuống kì e hai bùn tì xào giang mô khẩn nán phần mô tập lên màn bù sục sạc khá hoài tì gis ọp sụp rộm ăn tà quý cả dòm cả út cả quý nọ cành chì mừng ăn à có ăn tà bùn sang lang mò mò phần mô trông cả bì nọ có mừng bạc bài có ăn là quý cả dùng hồng cặp giang nọ kì ăn hữu cho chọc cánh tà bà tù xô quê tù vân à hữu nà nế tờ kì ăn lia kà ra sang ngài mò sang ngài gà nhẹ bù chi giang kì กลับลอยกระยักตะเกียบควันนมกระเดอะเนียนนุนบางอันเกียนอยู่ตัวศพตะการจริงเสือดอ่านลูกอ่านเฮท่านหมอตับแลนหมันผู้สุขสักหมอคือครั้งเกิดอื่นสปรอมท่านหมอกรองกลับไปอยู่นอกอังกะกุยกระคอไม่เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักระปุยจีอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมืองอังอาก็สร้างหลังตีไม้เรื่องนายปุ่นติปีดีก่อนรับเมืองพันหมอกรงกับไปอยู่นอังตะกุยกระคอกระจอกีเอ็นยูอาจจะเอิญอยู่นั้นเดินรันตงาตินมกาไฮปรีนอสออฟสิบรอมปึกกุยกระดาเมืองมานก่อนรับเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอาก่อกุยกระทัดกระกลางปุ่นดีไล่กระดาไนน์คอมอุยนอกีอังละปีอย่างแล้วนายรุมไพร์ก่อนยอมกีตาประตูซอกวยทูเวอายุนั้นท่านหมอกรองกระอุดกระกุยกราปือเสียงแข็งขี้กระดาตมใต้ตับแลนมานกุยกระทัดกระกลางตีหมอคือเจ้าหอยกิดปุ้ยมาจากรูกูปอกกุยยามกุยกระขี้กระคาจะชอบจะกลายเต็งกีแอนยูอาอยู่นั้นท่านหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาแฟนจอไหลนีกระยมอุดยมกุยปลากระจูฮีหอยปนตีเจ้ากระคากระขี้ท่านหมอก่อนยอมกีแข็งขี้อังอาก่อตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระดาเมืองปลักปลายหูศอกตีไก่เนาะอาอยู่นั้นหมอคือนั้นจะสั่งปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันปุสุกสากระไข่เมืองมันกันแน่ปุกไออังอาไม้ปลักกระในรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปุนตีอยากเรียงอยากรีไม้ส่วนสังไอปุนตีดารอนดารีปุนตีหูต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดีปองตีเนาะอายุนานเฮสตังหรือจิตสีกันแน่กระดับเมืองยามาปลักลังเมื่อคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดาจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอาคุยกระขี่ดีเจ้ารอมกราบือเมืองปูนสันไปปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดแนลูกระติมกระจอยปลักกระอันยูตานิโยยิอจุยะแอนยูจีปูนที่ปลิ้นลายสตางค์อยู่นั้นเมื่อคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระจือหักแต่ถึงสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงคุยกระติงรอมกราบือเมืองก็เรียกก็ปนกุยกระชุมรากก็กุยกระกรายปลิ้นเอิญลายสตางค์อยู่นั้นโซสังปนต่อไอติอุดกับยังก็รับเมืองไม้โซสังปนตึงจอยคลิปลักกันยำอุดยำกุยไม้เปรียอีสตาอังอาตลาดกีแคนกีรอมอังอาไม้กระสงะสงีติอุดกีอังอาก็แกะแนลูตีจอที่หูตึงจอยกระอันเนาะอายุนั้นสตังบนจิตจีกันแน่พันมองเมืองติมอลัสมอคือกุยกระกุคิวนอปลักระนิวตานิโยยิอจุยาแอนิวจีปลักระสนาตังเมืองลุยกะสังพลกุยกระปล่อยกิติกุคิวที่เอิญเฮเดอร์คีสไดสไดสงัดเดอร์อะไรต่างาเรียนมดิยูกันจองกระปลีดีกรองกระตูพันมอปลักระเมืองมันตุจุบกันแน่สนาตังเมืองเฟดิตูกระเดาปล่อยอ่านต่างาติไปติกิโลเมตรปลักระแอนยูจีปนดิปลิกลายสตางกระเดาคิสไดกราสงายพันหมอปุยประหูตูขันสนาตังเมืองมันขันปลักระแอนยูจีปนดิตอกระเติมกระจอยกับยังนอกีจุดจอปุนราเก่าจุดจอสมิตรเก่าจอดเวกระเดากรองกระปลิกอันนี้กรองกระยาวกีปอกระเดาเฟนจิลิกพันหมอจุดจอปลักระมิวตันยิ่งยูเอเยจุยะไม้นำปัตราจักรการแข่งกีปนกุยกระฮัลตีมาเคิร์จากุยกระกุคิวกีดีเกิดปลักระแอนยูจีท่านหมอเมืองติมอลัสอังอาก็จอดิอุดปลักระเปรียงตะตีหมายประมอจุดจอปลักระแอนยูจีก็อาลุติมาโซนเจ้ากุคิวกิเดอเอินปลักระเมืองมันท่านหมอกรองกระช่างไม้ในรุ่นปลายอังอาก็สร้างหลังนอกยิมหงตะตีอปนุกุยกระจองให้ไลสตางเอ็นหมอไลสตางพัสโตจุดจอปุบิยูการไขกระจับพัก MCGMข้าวันใหญ่ไปกรองลายสตางประกายแกไปกุยกับฟารอมฟารีไม้แกหมอกกับประทัดประกรังสมเป็นกุจึงเจิงแต่สไตล์ติงมาสนกุตาเจ้าพุยเฮ

ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยายุสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิขาตะมีอหุนานะมีเจ้ามาจะมีเยเสมุมาอสวนกุณีบาบีเปลุเวอยู่บีเมอเตยามุโก

0: Hoặc em bảo mồm xin xa lọt ngang bảo mơ tại em mẹ gửi của anh bùi khen kì ở xe mẹ gửi gửi gọn lại sẵn bảo vang trời khai anh gửi rõ chạc bằng MCTM tu cờ mô hạ kì lạ hơi sẵn cơ chì kè nè xuân sàng lì mô tìm bằng tìm mô quý sĩ phê trời tìm mô chút chó cao sĩ SCEF bùn đi hữu kèn cho gà gùm nôn bằng phân mô gửi gà gùm nôn bằng anh kè nè tu chốt tìm bằng gồm tu chọc cho gà anh tìm kè nè mô bà gà KNU, KNLE, nampak raja cop cekain ting, tapo cuk ting, bojo he, mai pelakar KNU, tu cop kain, tapo cuk ting, kuan syang, cok di pun kelom. Dagi sedai alias sengai, kawai yuki kan jok rakum kene, KNU, mai KNU, cok di pun kelom, tu cop kain ter, hai pun tu tok, mai ke, lekai an, pelakar NUG, kan jok rak tete, wong ting cop tak jemon, mai pelakar CNF, kan ki, cok di pun kelom, cepung kai, นอกจากหอยลับไปเอิญไอ้คนกวยกระจองเฮ้ยพันหมอกรมตีแอนยุกันจอกระตัดติหักแต่กระดาษเดียกแต่ถึงสกายอมประมอจุดจอประจอกิติยุบเป็นกลอมยุกระดาษที่หักแต่แอนปลากระสีเอฟอังอาประแกกันจอกลางนายคอมอุดคอมเลไม้ประมอจุดจอประแวดิยุนายรุมปลายรังราอันคอมตียุกระดาษเดือดอ่านปนติต่อหลายสิบนั้นเลือกขายอ่านประกาศแต่เอ็นยูจีประกวยกลุ่มตมไตนอกีพีดีเอฟปนติอยู่กันจอกระกลุ่มปนสงายเอสซีเอฟคอมมิตี้โซซังในปนแฝกีกระดาษอ่านกันแน่พันหมอกรองกระตับแต่ตับแลนมันผู้สุขสักอยู่กันจอกระตัดตีกับยังตับไอปนกวยกระจองเฮ้ยเด็กก้าวสงายกันแน่หมอสงายกันเยอะจุดจอกระยอกยอติสงายเมนงายแลนเอไอโอกระชอบจักรันตีตาโบจกติงเอ็นแผ่นละกิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษเซงมอจอยติยูเจ้าติพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปนกุยกระยิมหอมกิกับยังเอปะมอเอสีเอฟกันจอกระจุครีติยูสงสังปนกุยกระแลบกวนปิฮาปิฮอนติเอจอติปนติต่ออย่างเรียวคอมวีนอต่อลุตายอยู่นั่นเฮสตังราจิจิกระเมืองมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมอคนนั้นตับแลนมันปูสุกซากหอยแดดสุ่มกีไอหอยปนปีชาบยังมอคนนั้นพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวหอยตีกิสออฟสิบรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอกันจีเมืองอังอาก่ออังตะปงสังลางหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอก่อเมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุ่มหอมกับยังนอ KNU จะชอบการตาประตูซอกเวทูเวนอายุนานี้เดอร์คีอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปูจียังกีกราบลอยกรายักตะเกียบควันนมกระเดาะเนียนุนบางอ่านกีแอนยูจะสอบตะการจริงสอดอ่านลูกอ่านเฮท่านหมอตับแลนหมันปูสุกสักหมอเกิดครั้งกระเดื่อนสปรอมท่านหมอกรองกราบไปอยู่นอกอังตะกุยกระคอแม่ปืนกระกวางกระจัดตีปลักระปุยจีอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมืองอังอาก็สั่งล้างตีไม้เรื่องนายปุ่นติปีดีก่อนราบุเมืองพันหมอกรงกระไปอยู่นอังตะกุยกระคอกระจอกีแอนยูอาจจะเอิญอยู่นั้นเดอร์รายตงาตินมกาไฮบริโนสออฟซิปรอมปุ่นกุยกระดาเมืองมานก่อนราบุเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอาก่อกุยกระทัดกระกลางปุ่นดีไล่กระดานายคอมอุยนอกีอังละปีอย่างแล้วนายรุมไพรก่อนยอมกีตาประตูซอกเวทูเวอาอยู่นั้นท่านหมอกรองกระอุดกระกุยกราปืนซึ่งแข็งกีกระดาตมใต้ตับแลนมานกุยกระทัดกระกลางตีหมอคือเจ้าหอยกิดปุ้ยมาจากรูปุปอกกุยยามกุยกระขี่กระคาจะชอบจะกลายเต็งเกนยูอาอยู่นั้นท่านหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาแฟนจอหลายลีกระยมอุดยมกุยหลักกระจูฮีหอยปนตัวเจ้ากระคากระขี่ท่านหมอก่อนยอมกีแข็งกีอังอาก่อตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระเมืองหลักปลายหูซอกตีกายเนาะอาอยู่นั้นหมอเขินนั้นโซสังปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันปุสุกซากระไข่เมืองมันกันแน่ตุกะอีอังอาไม้ปลักกระนายรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปุนติอยากเรียงอยากรีไม้ส่วนสังไอปุนติดารอมดารีปุนติหูต้มสตือกระคอหอมคอรีจดที่ปองตินออายุนานเฮสตังหรือจิตสีกันแน่กระดับเมืองยามาปลักลังมอคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดักจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอากุยกระขี่ดีเจ้ารอมกวราบือเมืองปูนสันปลายปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดในลูกกระติมกระจอยปลักระอันอยู่ตาเนยยี่อจุยะเอ็นยูจีปูนที่ปลิดไลสตังอยู่นั้นมอคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระจือหักแต่ถึงสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงกุยกระติงรอมกวราบือเมืองก็เรียกก็ปนกุยกระยมรักก็กุยกระกรายปริเอิญไลสตาอยู่นั้นโซสังปนต่อยที่อุดกับยังก็รับมือมาโซสังปนตึงจอยกีปลักกระยมอุดยมกุยไม้เปรียอีสตาอังอาตลาดกีแคนกีรอมอังอาไม้กระสงัดสงี tu ut ki ang a ko ket ne lu ti cho ti hu tum choe kra an no a yu nan stang bon chi chi ke ne phan mo meng ti mo las mo khu kwe kra ko khu no plak ra nyu ta nyu nyu ye chu ya en yu chi plak ra sna tang meng lui ka sang pon kwe kra ploi ki ti ko khu ti eun he da ki sdai sdai sngap da ra rein ta nga ya no ri yu kan cho kra ple ti krong ka tu phan mo plak ra meng man tu chu ke ne sna tang meng fe ti tu ka da poi an ta nga ti pai ti kilometer lakra and UG pondipli lai stang kada kis dai kara sangai phan mo pu pu hu tu khai sna tang meng man khan lakra and UG pondi to ka tem ka choi ka yang no ki chup cho pun ra ka chup cho sme ta ka chot ve ka ta krong ka ple an ni krong ka yau ki po ka ta ven dili phan mo chup cho lakra nyu ta nyu nyu a yi a chu ya mai nam pat ra cha kain kain khan ki pon ku ka ha ti mo khu cha ku ka ku khyu ki di ka lakra NUG ท่านอมเมงติมอลัสอังอาก็จอดิอุดปลักระปริยางตะตีหมายประมอจุดจอปลักระ NUG ก็อาลุติมาโซนเจ้ากุกคิวกิดเอินปลักระมังมันท่านหมอกรองกระบช่างไม้ในหุ่นปลายอังอาก็สร้างหลังนอกกิมหังตะตีอย่าเป็นกุยกระจองให้ไลฟ์สไตล์เองมอลัสตังพัสโตจุดจอปุบิยุการขายกระจับพัง MCGM ข้าวหันเนี่ยไปกรองไลฟ์สไตล์ปะไกรแกไปกุยกระฟาร์มฟารีไม้แกหมอกกระประทัดกลางสมเป็นกุจิงเจิงและสไตล์ติงมาส่วนกุปตาจะพุยเฮ
1: Tu don mi nu le pa ole na pol nan za ten chi bai tua chun MCDM chin lai zo program sin zar khat sung thu thang than nak kan nei ding amai sbi ga ram then le ram kul palia mi pi ting li luan tilian har san nak an tongi arang lamim bom nak an tul thu than nak kan nei ding myanmar ram sak lama ro chat lawin asu ruanga ram then le ram kul pali i mi pi ting li luan chu tilik har san nak an tongi arang lam bom nak an tul thu NUG in cha aso asi rasuruanga setidai antha nak ruanga sakai manli makui le iawri ramthen polin pengthen lenga ti aliani mipi hleiruk thi in mi pahni an hlaulai si ngug chaswana ka sakai ramthena ting ni le thong kulwan le manli ramthena ting khat le thong som ngalwan telin zate kom ting li le thong shalwan tilen harsan nak antong si chui tilen harsan nak tong tu pol umnak ding torial sakle arang lambom nak pek nak pol khal ape parmi zatlang uktu polin milai zon ro nak bom tu pol kom pol thon tang khomin an torel sakre routine an sim atua chun ti len har sat tong mi pi por sang in ti a in sibai ta si ti puan ti dai le kyang kap thien fai nak sang bom nak pol arang in an tu la si ro pi khal asur bet re raw ronga ti kap le aniam nak muni por sang ral rung chiao ding in en yu jin ral rin nak ape si apan hina ka kangoa cdf kkg tayin paruk hautu telin mi pathum to mo anton thu makui ram then kango penga cdf kkg kle kabo kango tayin paruki hautu telin minung pathum to mo antong tin tolsung thu thang sampol ne ni sin thaisi august lani lei ni ni jan nazi lei khatronga kango peng nitlak nak lami shung shi khwale pra pung kho kar lak yaza muni pungkitlong kianga meithal thon ka that antong tin an sim chui ka ton nak ronga cdf kkg ta yin paruki how to kuba phyu le ye bo meji laya ral kian mi pakhat athi tin ansim chui thu thon pe paro in atu atu pol chu athar din mi black dragon force btf polin maji khin khosunga shem shai kim zet thon mi pi som nak an nei na ge sin kamni boy nak achang tin ansim khosunga shem shai thon lut loading in cdf kkg lamin an kham mi an lung kim lo ronga tong ading in anti atu vekin tha an tuar nak tin
2: nima bi ji sia na shin la ok ga ni lut myaw yi dai na twe chin ni ko maung ma ri a long atu de kwa chit khin si long nyin nyu swa ne democracy federal pi daw su ji ko ti saung nai yi atwat chama ru cdm in a su ri ga pdf maung ma ri thauk po mi ba pi tu ri dai na twe chin ni ne atu sat let let twe yong kan twa cha ba me shin
1: song mi polin ansim chumi boina achan nu bdf polchu antlan lo ronga do thleng nak tu atu polcom ket pol khal sim thanin an hol re routine thai si apathum na ka kha la ya zani som rok bakwa in ralsang pathum pdf zolen hena alin anuin thu thanna kan nai ding chinram kul ta dim peng shambun ralsang kut noi khalaya janhi somrok pakwa isin ralkap pathum chu pdf zolen hena alin anuin tin okaslani lenga nia chan suasi chute pathum chu ta dim peng kanidi tlang lak walwom zin khoi an duty laya an tlan suaki alin anuin mi asitin pdf zoleni chaswana ka antarlang pdf zolen chu ralsangi uknak lak nu chinram kuli shem sai kai dawthleng nak tua tu bur pakhat asi pdf zolen chu tuikum julai thani kul hluan khatni khala kanidi tlang le tedim khokar lak afe mi ralsang pol an rakhami ralsang lamin paruk thi in minung tam zet shem ma nga dingin an daw thei si apalina ka myanmar rami boinak le phurin harsat nak ronga mipum tan lei ni le shek ai in harsat nak an tong tin wfp in thaiter nak anai thu myanmar rami boinak pol ronga umnak ta nin le pursum nak lam harsan nak ai in man khun tuk ronga le chop achangmi phurin harsan nak ronga mipum tan lei ni poi pali chu ai in harsat nak an tong tin UN leitlun ai in lam toril tu program wfp in thaiter nak anai si wfp chu myanmar rami tilian harsan nak tong tu pol arang lam bom nak pol an thok re rotin august lan lei thum ni chan suana ka atu vekin an sim mi si ni khwa ro nga tilian nak pol achangi ai in harsan nak milai zon ro nak harsan nak pol alwar vi vo thai ro nga wfp in tilik harsan nak tong tu arang lam bom nak pol an tu re rotin thai si wfp e arang lambom nak na tuan pol chu iauri ram then limyan na pengisin anthok mi si chulai thani som thum ni sin ro takzet asur ronga hikata pol kiakin veng le khwa pola tilik tuar tu mi pi pol chu vitamin tell me a in a semi high energy biscuit pol ampere routine an sim limyan na pengi an tua mi lia hlai nak pol vekin veng panga le khote som kwa le pareta mi pum thong som thum le thong ni luan tilik an tuar tin thei si wfp dim hunin iari ram then sunga tilik tuar tu pol bom nak pek mi tuar sung tuan pi pol chu vitamin a in pol matrix tanching kul an kwat zawi himian kwat mi hi mi pum thong sha sangi atok asitin an sim atua chun vitamin tell me a in pol chu mi pi pol hena an pere ro wfp e an sim na ka chun tuikum tilian nak ruanga harsan nak le ursum nak harsat nak ruangi a in harsat nak tong tu mi pi pol para harsat nak athen sin sini in pol ti in akhu e thaira pol siatin inding ti dai abal mi le dor khan pol tha te in na an tuan thainon lautin an cha suana ka an tar lang si julai thasunga thrum bang ral sang ruanga nu mi minung kul hluan ruk an thi minung somli le panga hriam ma anga thu thanna kan nai ding julai thasunga thrum mangral sang pol ruanga numi minung kul hluan ru an thi i minung somli le panga hriam ma anga tin amyo tami tamaka in august lan ni lei thum ni a chan suasi tuikum julai thla ni khat ni sin ni som thum le ni khat sunga thrum mangral sang i wanjam thon le lei pari dok nak ruanga myama ram pum pia numi pol nun nak liam mi din hun chu myama amyo tami tamaka in cha an su ami si ralsang poli wanjam ka nak ruanga minung kul hluan li hrem sai pi an ka nak ruanga minung panni an thi i athi tu laka kum hlei riet hnuai minung pali telin minung pathum chu nau pai nu pol an si tin an sim thrum mang ralsang pol chu achau za pakhat vekin an kauna ataka chun ram pum pi a wanjam du du ka nak le mi pi pol abur burin thana nasajati hrem nak an nei hleya thrum mang nak khal chat bang loin an tua re rautin an cha sunga angki mo si thrum mang ral sang pol chem lo thainak dinga chun achak zat mi bom nak le ataki natuan nak atul tin myama amyu tami tamaka in an simasi kan go peng pi sungi ka ok na ka ral sang pakhat hrem sei thon an kai nga thu magui ram then kan go peng pi so peng sungi chang vai re rautu ral sang pol khamin ka na ka set tong pan pakhat telin hrem sei pol an kai nga tin an yu ji pdf kan go khayai sit thana in august ani lai nga nia thu an suasi aliam cha julai thani kul hluan kwa nia so khwai sin lau shi lam bom ding in apok tu ral sang pol chu pi tu ka kwe tam ro khayai sit thana le tai yin tat phwe polin rakhamin an ka mi si chui ka ong na ka kham maya zanga som se le pathumin ral sang pakhat anung in an kai nga i ma1 meithal panni rpg7 bom hlei nga 40 mm bom hlei nga le palbom pali telin ape parmi thuri pol anlak sanga tin antarlang chuilaya july thani som thumle nikhat nia thajang bet in minor tural sangthon anka poi august thani khat nia punram thien faina antolaya ral sang man mi thuri tampi anga tinan sim kong nak sunga ral sang alingwin mi pol khal thatin ankil khoi inthlung du tu pol chu an inlam thon pe tlai sakin anthlun tertin kango khayai set thana chun an simasi ane tabi ka gfoi awin pilon kip thloi sun loi nak an pek thu global flam youth organization gfoi oe director sung tel pol chin mi biak nak lam seya pol le ape parmi polin american ram texas ram kul austin khwai pilon kip thloi ina batongin ama I fim thiam nak lami dang lam jati a hlo thlin nak le chin mi nau pol sangi atan ta mi pol lung oi thu simin sun loi nak an nei pilon kip khloi chu chin ram kul I suak thon tlong amai sabik rak ongin rengun pun sang tlonga uiza boy ba chu thong khale zakwa le som ruk kuma rak nga I chin nu mi laki amai sabik boy nga tu chin thuan thu I min thang mi asi chulaya chin nu mi por sanga phim thiam nak sang zir nak hi amal tuk asinan amai a lo tin nak I harsan nak tampi pa balin ara laiding mi nu mi por sang a phim thiam nak sangi lamjin arak ong tu si antonong naka gfyo in a hlo tlin nak thon thu le athula pol thai pi nak sun loi nak ampe chui le ya asanga thla cham nak le amu ton mi pol le ro anak pek mi pol khal an ngai si pilon kip khloi khalin an ra ton nak para alung oi thu le chim mi nau por sanga thu acha ta mi nau pol din munin phim thiam na na sa jet in zirin phim thiam nak ki upat pekin le kan mi phun du dot in that nem nak sanga le chin ram kuli mai lam sanga khal tuan sin sin ding in aforasi amai zalam tuan atmu ton mi pol le phim thiam nak sanga mi pakhat chia sang long silawin kan mi phun pum pi sanga lam jin khi mu tu khal asi gfoi au chu chin mi phun poli phim thiam nak sang na sa te tin na tuan re ro tu pol ka ban si thong ni le hlei kwa kum february ni kwa nia phalam khwa a amai sabik chin phun sang tlong boi nga tu usia loi le pilon kip thloi phim thiam nak lami anrak zuam dan pol upat naka anzuk lem pol khal anrak phun ase chui leya san thar minau por sangi chin thon thui zau thim tlak sin pilon kip thloi thon thu chabu khal arai hlana swading ase thu gfy owin ansim gfy odin hunin pilon kip thloi phim thiam nak lami a hlo tlin nak long silawin adung athlun ding mi san thar minau por sangi lamjin ong tu sin ama e azom dan pol minau polin zau thimin tha jang lak ding khalin antum ta mi ase atui kan lawthan mi thutang pol chu mcdm thutang latu pol ne ni sin kwat mi ase tha pen rak ngai tu du dol minan jate para kan lung oi je
3: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Flooding in Upper Myanmar affects more than 470,000 people. At least 10 killed in military airstrike on Monastery Hall in Myaung Township. SCEF briefs Japanese media on Myanmar's political crisis and federal democracy affairs and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. More than 470,000 people have been affected by flooding in Upper Myanmar following days of heavy rainfall and dam water releases, according to the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity Government NUG on 18 of August. Flooding has hit 23 townships across Sakai, Mandalay and Ayawadi regions, affecting about 111,672 households. At least 28 people have died and two remain missing. More than half of those affected are in Sakai region, where homes, farmland, drinking water wells and pumps have been damaged. The ministry established a Joint Emergency Response Committee, JERC, on 9 of August to coordinate emergency relief affairs. The committee has received 100 million chairs in CSR funding and 50 million chairs from union and unit governments to provide food, medicines and clean drinking water. It is also preparing mobile medical services and distributing RTT kits, oral rehydration salt and agricultural assistance. The NUG said recovery efforts include emergency aid, health and disease prevention, agricultural rehabilitation and reconstruction, while damaged infrastructure and food production remain major concerns. At least 10 people, including a Buddhist abbot, were killed and many others injured when the Myanmar military carried out an airstrike on the Dharma Hall in Swaleo village, Myang Township, Sakai region, on 21st of August, according to local sources. The attack occurred at around 9 a.m. while the abbot and local residents were attending a religious gathering during Buddhist land. A fighter jet reportedly took off from the Tadawu airbase and carried out two bombing runs on the village main Dharma Hall. Myang Township, which is not under the military's affected control, has frequently been targeted by airstrikes. On 19 of August, a military airstrike on Lading village reportedly killed two civilians and injured 90 others, while another strike on 28 of August reportedly killed several women. The military has continued to face accusation of attacking religious sites despite claiming to protest Buddhism and religion. Leaders of a steering council for the emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, had a press conference with Japanese media and journalists in Tokyo on 10 of August, explaining the council's formation, ongoing activities, and plans to establish a Federal Democratic Union in Myanmar. Japanese journalists questioned SCEF officials about Myanmar's political situation, the transition toward a Federal Democratic system, and the council's political role. SCEF representatives responded to the questions and provided further clarification. SCEF officials also met with Myanmar's national in Japan at a discussion organized by the National Unity Government and UG Representative Office in Japan. Participants discussed ongoing efforts to establish a Federal Democratic Union and future plans. While Myanmar nationals shared their questions, suggestions and views with SCEF representatives. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia on 28 of August urged Thailand to halt plans to deport 26 Kenyan villagers to Myanmar and release them from immigration detention, warning that they could face persecution, abuse or death if returned. The villagers were among 28 people detained on 10 of August during a raid by Thai military, forestry officials and district authorities on Bambadan village in Phetchaburi province. The group included 8 children and 2 pregnant women. 2 people were released after their registration records were verified, while the remaining 26 were transferred to an immigration detention facility in Bangkok and reportedly faced persecution and deportation. AP Asia said that deportations could violate the principle of the non-refoulement and international law. It also noted that the whereabouts of at least 10 villagers deported from the same village about 2 months ago remain unknown. AP Asia urged Thailand to assess each villager's protection needs and risks before any return and to end engagement and security cooperation that could legitimize Myanmar's military junta. The U.S. government has designated Ko Min Sin, a Myanmar-born American citizen detained by Chinese authorities, as wrongfully detained and said securing his release will be a priority, the U.S. Department of State announced on 28 of August. Ko Min Sin, founder and executive director of the Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISP Myanmar, traveled to Yunnan Province in early June at the invitation of the Chinese government to attend an academic discussion in Kunming. He was detained after arriving in China and has now been held for nearly 3 months, or about 11 weeks, despite having a valid Chinese visa. ISP Myanmar welcomed the U.S. designation, saying it demonstrates that Washington considers securing Ko Min Sin's release a high priority issue. The designation was formally made by the U.S. Secretary of State Marco Rubio. The U.S. Embassy in Yangon also called on China to release all American citizens who are wrongfully detained or subject to exit bans in China, following U.S. Secretary of State Rubio's designation of Ko Min Sin. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Egadri job. Not only these are people, didn't tell me so tired. Not only empty trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the dream. A gentle sister job. Yoga gets on jiggle, we cook and run away. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, wait, you did. We guys will go pee. Now, Jordan will go pee. Seriously. Diverse in knowledge. Did you gagway, BDF car? Not a big way. เมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเห็นอะไรนี่เรื่องพี่ดูเรื่องนะนารุปีก็มันมาเลยนารุเป็นตัวเดียวนารุเป็นหนึ่งเดียวนารุเป็นตัวมาตัวเดียวเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะเนี่ยเรื่องอะไรกันเลยค่ะ
1: 我们这里一直在吃他们，我们现在就是十多人家，我们慢慢带过来家，我们这里老王的票，你谁要不？我要。

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาติจะมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปยามงลีถ่ายพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโทบาลงมะรู้ติกันนี่เสกกระดามาดิเสร็จเสร็จแล้วนะงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: เฮ้ยยี่ช่างใส่ตัวปลาตัวเด็ดเอ้ยไรไม่รู้ใส่จะไม่จับบุใส่จะก็เชื่อโลไม่ยาบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสีเด้เลยแล้วยังใส่จะก็มีเชื่อโลไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้า

0: ปาบงลีปาบงลีนี่กันที่ก็จะมาคันซาเกียบาบีมันนี่เราต้องจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ปาบงลีทำบีดองอารมณ์งูนี่บาดเจ็บตามไปดูอารมณ์มาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาไปดูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างวยเมย์สูบีดองจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: 你到哪去了？哪里去了？呀！

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ที่ปลาหมูนี่ทานพี่รองหารุงงูนี่พาชิดปลาหมูหารุมาอัดเสียสิเลยที่อัดเสียสิเลยทุกพาลูกปลาหมูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำอะไรที่เช่นเดียวกันงาอ้างงูไม่สูบีรองจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูก
1: ชอบปลาเลยเลยจะชอบใส่จอปลาตัวเด็กเอ้ยไม่รู้ใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสิเด้เลย
0: เราอยากใส่จะกูมีชอบเราไม่อยากบุได้ยังล่ะใส่จะคลีต้องมาช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ยอยาก